0: ไปคนนะเฟรด
1: ถ้านอนไปแต่นะเอาเนาะให้ดมก็ดีพอดเนาะสนาดานี่นะกันเนาะ